นาดวาสนารักสุดขอบฟ้าสุดที่จะคว้าเธอนั่นขอให้สองเราจงได้พบกันแม้พบในฝัน